คุณยกกับบริเจ้าอยากกับน้องมองอยากกับฉันต้องดีกุยลิตัว

0: ก็ไปยุ่งสิล่ะมา
1: เอ้ยกูยอมอ่ะไอ้กันยาโซฟาเหรอ
0: ที่กันยาบุญเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าเป้าเตียพี่น้องก็มันกูจะเช่นแล้วจะเนี่ยนู้นเนาะกูยอมจะเนี่ยบริเตียง